0: Oui, j'y peux vendre. Attends, j'ai essayé que j'y peux vendre.
1: Ouais,
0: mais elle, j'ai mon temps dans les limites que j'y
1: peux
0: vendre. Ah ouais. Mais on est tout. Mais on est, c'est un peu de qui se vend.
1: ああ、これね。これなあたりだって、まあ、年とでもいいし。ええ。ここいったの、パーティーなんで歌うよ。うん。人とでも、あごんしたいって言って。うん。俺、3人って言って。うん。顔にしたもんなんのもまあ、言う。言う、いつまでいたおいくる。うん。顔にしたもんなんのもまあ、言う。うん。顔にしたもんなんのもまあ、言う。うん。顔にしたもんなんのもまあ、言う。うん。顔にしたもんなんのもまあ、言う。うん。顔にしたもんなんのもまあ、言う。うん。顔にしたもんなんのもまあ、言う。うん。顔にしたもんなんのもまあ、言う。うん。顔にしたもんなんのもまあ、言う。うん。顔にしたもんなんのもまあ、言う。うん。顔にしたもんなんのもまあ、言う。うん。顔にしたもんなんのもまあ、言う。うん。顔にしたもんなんのもまあ、言う。うん。顔にしたもんなん
2: หลานตั้งเยกว่าปีไปฝนแต
0: ่มีเจที่ก็เลยมีเจที่ก็เลยพอที่ฝน
2: อ๋อก็ไม่ให้แ
0: ต่ยกว่ามึงจะน่ะเจอเมื่อวันนี
2: ้หาปูตัวแต
0: ่ปูตัว
2: อ๋อก็ไม่ให้จะเป็นวัปนาบรรดาดาคุณอาจารย์นี่พิสัง
0: ตัวเจ้าคุณเอฟนะ
2: อ๋อ
0: พระเจ้าคุณเอฟนะอ
2: ืม
0: ปูตาปะกาปูตะ
2: เอาคนน
0: ั้นครับครับไปตบตักตาครับครับจริงคร
2: ับคนนั้น
0: จ
2: ริงครับครับคนนั
0: ้นยันเจฮิตโอเวจะไปเป็นนี่ก็ไม่ได้คร
2: ับคนนั้น
0: เดี๋ยวนี้น้องทุกคน
2: อ
0: ือ
2: ฮึคนนั้น
0: ทุกคนสาบาติอาจารย์ตาไปต้องตาประกาศ
2: ตาประกอบเมียวิจารณ์บอก
0: เลยแต่เวลาฮะหันตาเนี่ยน่ามาที่เด็กต้นมันนี่อาบัติ
2: โอ้คุณฮะแต่ต้องอาบูตัววันที่ยังอยู่เจ๊ที่นี่โตตุกยันตีมาควานุ
0: ฮ่าฮ่า
2: ฮ่าฮ่
0: า
2: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเอาคนเนี่ยเดนอะไรที่มีปุ้ยไว้ตาว่าสุดท้ายนานี่เป็นมีสุนานี่เป็นนะ
0: น้าว่าจะมีตัวตาเกี่ยวเดียวตัว
2: เอาคนเนี่ยโน้ตเตเมตเฮียวะ
0: เกี่ยวคนเนี่ยโน้ตเตเมตเ
2: อาคนเนี่ย
0: วันที่ว่ามีจำจำมีสุนงวะ
2: เอาคนเนี่ย
0: จะตาวันนั้นเนาะวันที่จะว่าเจ้าโบนี
2: ่เอาคนเนี่ยมีโบไอ้วันนี้มีนานี่เป็นนะที่มีโบเยอะเอาคนเน
0: ี่
2: ยฮะอืม
0: เพราะว่านาจีวันตาวันจะเทนุ่งนั้น
2: เฮ้ยเทนุ่งไม่สั่ง
0: แต่ก็อีตัวหันที่เวรนี่ตัวตัวเสวยนี่หิรอได้มีปนานุ่งตัวหัน
2: เฮ้ย
0: เพราะว่าการเงินก็
2: ผู้เงินก็
0: แต่เช่นนั้นต้องเอาอีตัวหัวอีสบายกันนะ
2: เออพูดไม่ได้ตาค่ะ
0: พูดนาตาตาที่นาจะโผล่มาตา
2: เ
0: ออจะโผล่มาได้ดิ
2: เ
0: ว้ยตัวน่ะ
2: เออ
0: จะไปย่าบังคับชีวิตน้องตัว
2: เออ
0: โอ้ย
2: จ
0: ะทำอะไ
2: ร
0: เออมันทำอะไรเออแต่ผมเจ้าเดียวที่นี
2: ่เออ
0: เจ้าอยู่ที่มาตาลูก
2: เออเ
0: ออแล้วงูนอตาไ
2: ปเออเ
0: ออที่มาตาลูก
2: เออไปเลยเออ ไ
0: ปได้เพื่อการติดต่อที่ประการ
2: หนัก ประ
0: มา
2: ณนั้น
0: หนักประมาณเอาไปเลยหนักประมาณอ๋อจานเสีย
2: จ
0: ี
2: ตัวนี้เรื่องนาจะไม่อือฮึอ
0: ือฮึเวรน้อยเนี
2: ่ยตัวนี้มั้ยเนี่ยนานเอาก็มาเนี่ยนาน
0: ตัวนี้นะเออเ
2: อาไปเลยที่มาก็บอกว่าที่มุต้าแต่ว่ามันน้อยไ
0: ปมีสักเลยมีอันสัก
2: จ
0: ะโตตังให้ตกเกินจะม้วนเตะ
2: ฮะฮะ
0: โอ้ยเจ๊เจ๊เนา
2: ะ
0: ฮะโอ้ยตัวคนนี้น้อยอันสัก
2: ฮะ
0: นะตาพูดอย่างนี้ยังตังให้ตัว
2: ฮะ
0: เจ้าว่าอันสักยังพูดเจ้าไปตามมันเลยตั้งก
2: ็
0: มีน้อยตัวคนตูเตะนี่จีตาเรื่องตาที่นั่นเพิ่มเนี่ยเลี้ยงนี่จีจันจีจันนั่นเองตอนมีโคตรเลี้ยงจีจันโมก็มีเจ้าเป็นนู่นนี่นั่นเยอะโมก็เป็นนู่นนี่อยู่ทั่วมาดิแต่ที่มาในโตเตะที่ตุ้งที่ที่ที่
2: Ni pui rupa ni ga panjang dah, no itu nas tambahan untuk tahu hati hati.

ว่าจะติดแต่ว่าด้วยเฮ้ยมันเลยวันนี้ได้นอนตื่นกันตำแหน่งเจ้าต่อการที่นี่พยุงตำแหน่งพนุ่งตื่นกัน